and I'll catch up. Use the digital, be so chaotic, be a god reader. Not only these are people, didn't you know so tired? Not only are you trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely and wind and regard. Not only the way. A gentle sister job. Yoga gets on jiggle with cook and money. Machine and again, I lay. A bed with big hair. Not a bit of it. Oh, I look it. With that, so good people. Now, jolly good people. Serious. Diverse in knowledge. Did you cargo a PDF car? Not a bit of it. เมื่อเดียวกูเย่เย่เย่สั่งจีนอัตตาตัวเป็นยังไงเรื่องเรื่องพี่ดูเรื่องงานรูปมีกลมมันมาเลยงานรูปเอ็ดตัวเดียวงานรูปเอ็ดมีอยู่งานรูปเอ็ดโดนมาตัวไม่เอวเอ็ดโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องขยับไหมตอนนี้เรื่องอะไรกันเลยค่ะ เงินเลยเดี๋ยวเงินเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะเงินเราจะเอชดีเช็ดทำเงินเราเชื่อใจจุดสุดต้นนะจ๊ะเงินเราอันนั้นได้กูได้จ้ะเงินเราจะรู้ว่ามันพิลึกมันเชื่อเราบอกเอาอย่างนั้น

0: 耶。你名字也努力
1: 女友切度到来比度妙个妙高德刚没事别进来了也妈比人啊是别想比度人呢边家也超步过你来也撇巴嘞 MCDM 啊阿巴森电视里的毛路母一个都也高瑞没边啊是别想多讲是要的也勇敢母里呢是别的长大可立的爱人没把比度里也不话里今天这个不立的地下昂也打不被你的撇巴嘞古路是别的边家也呢龙母话里个咪咪路打算的妙超过阿皮比内姆 MCDM 呢摩摩卡米利亚也超过普特库皮的 San Fran Bay Area 个 Myanmar Spring Humanity 个的线北部路段内将阿提贝电表阿巴嘞 Facebook 上面呢 Myanmar Spring 21个社团内的路 Zelga 呢北路路巴个 Spring New 23@gmail.com 个布贝比马加马 Donation for Displaced Myanmar Education 路ยีตาไหนมาเลยอเมริกันซูยาเยอะคงกินลูกควายอติมัดปิ้วอลูกันเผ็ดป้ายโกเป้ปู่ตั้วมาผิดไปเลยครับเนี่ย

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยายุสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิขาตะนีอหุนานะนีเจ้ามาจะดีเยเสมุมาอสวนกุณีบาบีเปลุเวอยู่บีเมปะเตยามุโก

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่เนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกอ่ะบาพี่มะนี่ตรงมาจะมาโง่แกคุณยายอยู่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปลาหมูนี่ทานพี่แล้วงาโง่นี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เตกกันนี่เสกกระดิดามาดิเสกเป็ดอ่ะนะงาอ้างวยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติมวยทาบาเลยลูกชอบกว่าเลยไอ้เจ้าชอบใส่ตัวปาตั้วเลยไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักไม่จ๋าวูใส่จักก็ช่อลงไม่อยากวูเตยล่ะไอ
1: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ซี้มาพี่กะหนัดที่ฤนี่เป็ดซี้หมู่เยจုံช่วยปี้แม่แม่มยုံงวยปี้แม่แม่มยုံแม่อกုံเป็ดหมี่เยเปลี่ยนซะหลุตุยตะด้าฤอะลินสอกหลุพะย้าฤช่วยเหม่าเหยพี่ปี้รอเปลี่ยนเบ้ช่วยหูแลเต็มมาดีตะเป็นไนทวาฉะหมู่นาจะฤอะตี้ฤล้วนข้าวจุยอะตี้ฤยาบีเปียงตาตนาหม่องชื่อกะซอดาวฤกะโอดาวโอยินตุลาเล่งลีชินเต็มเป็นตะโกจวยตู้ฤเปียงอุ้มเมกูอ้าวเนคินนี้เปียวโลเยตะมี้รอล้วนไหลจาโอสามีจ่มาตุลี